0: ทีนี้แม่นกมาชิดที่ตาคนหัวกินทีนี้ว่าแกทำนกกิน
1: รักเธ
0: อชูปาร
1: ์ทีวายที่ฮุกทีวายยูน The Voice of the Basayaki Tribe